0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตันเอฟ
1: เอ็ม Thank you for listening กลันตันเอฟเอ็ม
2: Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.